ใจต้องประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: Anh Chém? Anh Chém?
1: ครับ
0: งั้นเนี่ยวันนี้มึงไปจังใดพ่อง
1: ว่างตลอดวันเลยแหละ
0: อ้านว่ะเออเนี่ยแฉม
1: ฮะ
0: เอาชอบหมูมาชุมชะโลกันชักตัวบ่บ่ะ
1: สมหมอกับลุงใจเฮาเนี่ยตวยกินตวยขาตวยพ่องหมอกกําให้กุ้มเราขาขวดต้องขวดกับพ่อกันเน
0: าะนั่นน่ะกาเนี่ยถ้ามึงว่างนะก็มึงไปเฉาะชื่อหมูเลยกล้าบ่ให้บ่ดีแล้วลุงจะเกียมหัวจังนี้ไว้รอจะตั้งหม้อน้ำฮ้อนไว้ท่านะ
1: โอ้รับรองเลยครับลุงใจเกี่ยวกับเนอะครับผม
0: แบ่งหน้าที่กันเน
1: า
0: ะ

0: เอ๋ลงใจแต่เอามือกับแรงก้นไปมาไปมามาช่วยกันกำแข้งกำขานี่แหละมันนานได้หลับได้ลู่นะ
1: เอ๊แต่ยะหมูจังอีเป็นดุดดุดงงงเนาะใครเฮ้อชูหานชูหานหานเหมือนลงหนุ่มหนุ่มชักกำแต่
0: เหรอมันเป็นไร
1: ก็ขนาดบุบหมูยังบาดตันตายนี่นะลุงเอาน้ำห้อนลวกขูดตัวมันยังบาดตายเตื้อเอาน้ำห้อนล่อปากเพื่อหมูตายลุงขูดขนมันแล้วแล้ว
0: จิบจิบลงใจผมนี่นะขนาดบะหมี่ยังแก้มเล่านะผมไปปาดเอาลิ้นงัวดิบเนี่ยมาแก้มเล่าสดๆเลยอ่ะจ้าบก่ออ
1: ันนั้นมันอดีตอันนั้นมันอดีตอดีตก็คือขี้กุ้งแม่งก่อแต่ตอนนี้มึงจะไปลืมเนื้อแถมของดีมันนะ
0: ไอ้อย่างพ่อไงเด้อ
1: ใช่ชุดใช่หน่อยตับควายตับหวานมันแพ้มันขอเลือดไหนหงลู่ชดชดอ่ะแถม
0: พูดแล้วบ่ต้องมาสอนเฮากินมาได้เขี้ยวจนป๊อกป๊อกแล้วเฮาจิ้นสลั่งไปลาบกุ้ยลูดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออเอออันลุงจะไปเชาะหัวมันก่อนเนอะเตรียมพริกเตรียมผักกับเรียบร้อยอ่ะ
0: เฮ้ยครบๆนะ
1: โอ้นะเจือฝีมือกันเนาะ

0: โอ้หลายชื่อนี้เป็นลายชื่อหมู่ทำพิษศีลมดกันเนี่ยเปิ่นฮือไปเกิดเป็นคนฮือไปทำความดีซ้ำไปกระทำความชั่วสุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดชื่อใจซักนามสกุลปฏิปักษ์ฮักษาวราพรพมรมนตรีสี่เจริญธรรมนามเจริญชัยเหงาเหงาแต
2: ่ครับผมอันยุ่งใจครับ
0: อยู่เมืองคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้ความปราณีเบียดเบียนสัตว์เอาน้ำหอนล่อปากหมูยังบ่ตายเอาน้ำหอนลวกสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาน้ำหอนมาล่อปากมันแล้วเอาไปลงมอนะฮก
1: น้ำหอนพร้อมนะครับมานี
2: ่อันขอเจ้าครับ
3: ปากนี้

0: สุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดไอ้แซมสู้ซ่า
2: ผมครับ
0: โอ้อันนี้สำลายเหลือเกาแตงหมูปาดลิ้นงัวทั้งเป็นงัวยังบาดตายเตื้อปาดลิ้นเปิ้นมาเป็นอาหารสุวรรณ
1: ครับครับ
0: ไปเอามีดมาตัดลิ้นมันแล้วเอาไปลงกระทะทองแดง
1: มีดพร้อมนะครับมานี่

0: อะไรนะ
1: เฮ้ยแกจะไปดำหัวพญาในตอง
0: อย่างไรที่ไหน
1: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
0: ไอ้ตาไหน
1: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
0: ไอ้ตามดงบอ่ะ
1: เออ
0: มันเนื่องในวาระอะหยัง
1: มันจะเลี้ยงดำหัวพญาในตองนะไปกันบ่ไป
0: ขอไปแก้แค้นกำ
1: หยัง
0: วันนั้นน่ะกะฮะเขาจะกินเหล้าถึงป่านานโจโฮมาตองโตเหล้าฮะเขาใช้มดงบ
1: วันนี้จะไปแก้แค้น
0: อื้อ
1: ไอ้ตาเอ้ยมาละโว้ยปืน
2: โอ้มาละกะโอ้ยนี่ก็มาไอ้ยาเจ้ย
1: แก้ว
2: อ๋อเจ้าไผจะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องง
0: วดใช่อ่ะ
2: เออตึงซาตึงลาบ
0: อัน
2: ลาบมันจะลาบทำดาคมนิกซานี่มันอย่างดีเลยเนี่ยเจ้านั้นมาก่อน
1: มากับมาควน
2: เอาเรามาเรามาเรามา
1: เอาเอามาก่อน
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าไอ้จะเป็นลาบเป็นซา
0: แล้วตั้มกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินมาแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมันเต็มที
1: ่เออดี
2: ๆนะเต็มที่นะฮะไปก่อนเ
1: ออเอาเราไปเอาเลยอ๋อจะถ้วยได้2ถ้วยเนี่ยกะเอออ่า
0: เฮ้ยก้อนชิงจะเอาอย่าง
1: แฮจะเอาลาบขมขม
0: ฮะจะช่า
1: เอาเปิดพร้อมกันเนาะ
0: เออ1 2 3
1: โอ
0: ้โหอะยังนี
1: ่อะยังนี่โหอัน
0: ก็คิดไปยัง
1: เป็นยำผักจุ่มป่า
0: เออฮะก็ช่าใบม่วง
1: มีจนเฮ้ยก้อมเฮ้ย
0: อัน
1: ทีแรกว่าจะลาบลำดี
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

านเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตวยไปมันเนี่ยมีตี้ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ่นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าพ่อแม่เปิดสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาหบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลวโวยของเปิดวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิดตัวหลานจักเสียหน้าบอกว่าลูกไผคนใดล้านค่าคือมีกิริยานอบน้อมหูจักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ๋าอดอ้อนลำพันอวดดีอวดเก่งนักจังฮักได้เหมือนกันจะไปดูถูกมันพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อแม่เป็นเจ้าเนิ่นหลานเนิ่น

มาอู้ถึงเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกินอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะกินน้ำสะอาดวันอย่างน้อย8แก้วน้ำประปาน้ำต้มซุปน้ำฝนน้ำที่ผ่านการกันกรองน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดได้ของมักดองหลีกเลี่ยงของกินเล่นๆอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างมันจะตุ้ยเธอลงไปวันหนึ่งถามก็มันได้กินอย่างหรอไม่ได้กินอย่างหรอแล้วแม่บ้านบางท่านเออวันนี้จะเอาอย่างมากินมาตุ๊กใจเต็นเดอร์กับอาหารการกินของกินกับข้าวเจ้าล้านนาเฮามีเปิ้ลเลิศซึ่งพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายของกินกับข้าวล้านนาไทยมีหลายตามเปิงใจชอบมากจะกินฉันรสใดเจิญบอกมาเนอน้อมเจิญตั้งที่ฮักบ่ต้องเกรงใจนะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินบ่ใจขอนไม้บ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮาต้องมันเหงาบ่ได้ของกินเมืองเหนือล้ำเหลือเยื่อไส้เจิญตามสบายนะพี่น้องของกินจะล้ำเมื่อยามต้องมันห้องมีอย่างพ่องนี่ลองฟังนี่ของกินบ้านเฮาอ่ะเนี่ยตามในการในสอซื้อแหละเว้ยคนเมืองก็น้ำพริกเป็นนิดสักอย่างชื่อเสียงลือดังน้ำพริกตาแดงเนื้อเจ้าน้ำพริกปึ๊ดถึงคือขาดเหือนกันแล้วนะครับน้ำพริกหนุ่มก็ล้ำเหมือนกันหนุ่มเท่าพักนึ่งรวมเอาบวบฟักน้ำพริกอีเก๋ป้าลุงก็ชอบมากจิ้นปิ้งป่าหนึ่งมาเอ็มของล้ำเนื้อญาติมิตรพริกน้ำพริกอ่องแถมขี้เล็กลวกเอ็มบัดแตงหน่อต้มผักกาดจอใส่บะขามส้มยกลงกินเอาอุ่นฮ้อนแกงอ่อมงัวควายกับบะอายพี่น้องแกงผักบะค้อนก้อมกับล้ำดีกินลาบแถมนั่นทุกท่านบันนี้เป็นของกินดีเมืองเหนือเฮาเจ้าเออเอาไปคั่วให้แล้วใส่เพียดีขมนิยมหนุ่มเท่ามีเหล้ามาแอมเพิ่มรสจะไปอู้จะไปอู้ต้มเปื่อยต้มขมนิยมหีบสดกับไส้พีไส้เพียปิ้งหอมลำในขันโตกนั่นปล่อยงานประจำยำไก่กระจัดลำด่วนไผ่กระเปิงเจ้ายำไก่มันต้องใส่หอมด่วนผักไผ่มันถึงจะเปิงถ้าตำบะเขือนี่โอ้อู้ไปตังคนเท่าเนอะยำหน่อยำเตาอ่อมฟักแกงแค่แกงหอยสีม้อยก็ชอบมักน้ำพริกปลาน้อยปูนาโอ้เปิดเลอะเปิดเตอปลาน้อยปูนายามนี้ครับแกงส้มหน่อไม้กินง่ายนะกันลาบป่าเนี่ยโอ้เนี่ยกะลาบป่านะน้ำพริกแมงดายอดผักแว่นหั่นโอ้ยอดผักแว่นเขากลับแผ่นรับลาบป่าน้ำพริกแมงดานี่นะยอดผักแว่นหั่นอันเนี้ยของกินลำดีบะหมี่อยากกันยำหกก็ลำบะน้อยเหมือนกี่เตี่ยหม้อกะใส่พริกเผ็ดเหือปังหลังย้อยมีซาลาบก้อยยามแรงหน้าผักกาดนั่นตึงต้มตึงแกงขับเจ้าพดแรงเมียแปลงแต่งห้างลมเย็นก็จะมาแหงนะมีแกงกระด้างแม่ก้ากระดาดังจะจ่ายซื้อจีนทรงแคบหมูเลี้ยงดูขับมือใส่อั่วใส่กอกปลาลำดีของลำพำพร้อมแกงหยวกแกงปีนับเป็นโชคดีคนเมืองเหนือเฮาเจ้าโอ้ยังมีแถมหลายท่านนายหนุ่มเฒ่าของกินหมู่เฮาชอบมากเดือน9เดือน10เฮ็ดหอนออกนักครัวแกงเฮ็ดทอบเฮ็ดดินของกินชอบหัวพักครอบหัวพักละกฐินแมงมันอยู่ดินป่ายไม้ก็หมดส้มมันถึงมีกูอย่างของกินของฉันเพชรมันหวานส้มปี่ตานอยู่บนออกเป้าบัดตันเสาะหาเวลาฝั่งเฝ้าแม่ก้าน้องเจ้ากระดาตำของกินฝั่งเฝ้ากับข้าวประจำหมอกปอกินลำไข่ทอดไข่ต้มโอ้ยยังมีแถมหลายเล่ายายบะล่มต่างคนกระหุ่มลำชอบมากมีประโยชน์กินเนอตันที่หักลำนักประตึกที่หูคอข้าวห้ามกำซอย่างปอตะอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยไผ่กึดบะออกฟังแล้วก็ไปเสาะกินเอากะครัวจีกุ่งยำนี่ไปชอบครัวจีกุ่งมาตำน้ำพริกก็ยังลำอยู่แต่ขณะนี้มันมีผักกับเหมาะๆเออเฮ้ยแต่

ก็มาฟังข่าวห่ำกำเมืองคนเฒ่าที่ไปนอนวัดนอนวาที่ชอบไปฮับศีลแล้วก็ฟังเทศในธรรมจะออกว่าเป็นกับเป็นกับได้อานิสงส์กี่กับอย่างนี้เป็นต้นกับนี่หมายถึงอายุของโลกเฮานะครับต้องคือฮู้ตัวนี้ก่อนครับซึ่งป้อนานตอมสาธุเม36ทับ4บุรี5บไร่สันปวงงามสุขเปิงแม่แต่งเชียงใหม่ได้ประพันธ์มาเป็นข้าวห่ำข้าวซอคือความฮู้แก่ท่านผู้ฟังต่างบ้านคนโบราณเปิ่นงานบุญเปิ่นกับบัลละเป็กตุบวชพระกวังอานิสงส์คนสมัยนั้นใจเป็นกุศลกลัวได้ไปลงนรกต่ำใต้มีลูกปวดใจไปบวชจนได้อานิสงส์แห่งอ่านนับถ้าบวชเป็นเนนได้16กับเพื่อโพดแม่เจ้ามารดาถ้าเป็กเป็นตุโพดพระพิตาป่อแม่สองราได้สากราบไหวมีอานิสงส์คงหลายกับได้ก้อยไขความในกระทู้คำอันว่ากับกับกับกับกับนั้นน่ะนับคนก็บ่ฮู้ก็มีหลายผู้หลายคนคือกับหนึ่งนั้นไขตามเหตุผลพระพุทธองค์ทรงบังเกิดขึ้นยังไปจนถึงเลิกบางหนาตื่นตามปกตื่นก้อนไก่เนี่ยฟังให้ดีนะครับเนี่ยฟังให้ดีมีประโยชน์หมายถึงอายุของโลกเขาตั้งไว้นับตั้งแต่ต้นลงมาเขาสีเนลุใหญ่กว้างยาวหนาเปิ้นมีมาตราร้อยโยชน์แม่นมันพอถึงกำหนด100ปีตั้งมีเทวดามาพัดเอาผ้าขาวบางๆมาวางกวาดปัดเอาโจรหินก้อนสูงคอนเขาสิเนลุราบหน้าราบเป็นหน้ากองเรียบตามทำนองกับหนึ่งว่าอันปดโทธโมสังโฆขึ้นเอาเถอะเฮ้ยกล่าวถึงความหมายบรรยายสั้นๆอันนี้ส่งทำดังนี้หกอย่างตัวกันไข่ปั่นบอกจี้ได้แก่พระเจ้าห้าองค์สาระกับนั้นเกิดมาหนึ่งตนจึงมาบันดลโพดขนโลกล่ามันดะกับมีร้อยปีตั้งหน้าพระเจ้าเกิดมาเตะต้องเป็นองค์ที่สองรองมาเป็นน้องห้องว่าพระเจ้าสององค์วระกับนั้นเกิดมาแถมตนมีสามพระองค์ทรงเกิดมาได้สาระมันดะกับเกิดในโลกใต้เป็นสี่พระองค์ไขว่ครบองค์ปัจจุบันปากันกราบนบคือว่าพระเจ้าโกดมพระเจ้าเกิดแล้วครบตั้งสี่ตนชื่อของพระองค์สี่ตนนี่เจ้ากะกุสันโธเป็นองค์เก้าเง่าที่สองโกนากมณะที่สามกัสสปะสี่โกตมะองค์ที่สี่ท้วนพอดีและอนาคต 2,000 กว่าปีก็จะเกิดมีพระองค์ที่ห้าพระองค์ที่ห้าไปครับอริยะเมตไตรต่อไปตั้งหน้ามดศาสนากับเนี้ยและสูญยะกับจักไขบอกจี้บ่มีพระเจ้าสักองค์เกิดขึ้นในโลกตามความประสงค์จะว่างเปล่าลงจากขนโลกล่าเพราะผู้มีคุณสมบัติเก่งกล้าพระศาสดาเป่าว่างพิพาทอย่างใดข้อไหนเคลื่อนข้างขอยกโทษคืออภัยก่อนซอใหญ่จบไปเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนในนายเฮ้ยก็ขอบคุณยินดีกับป้นหนันตอมสาธุเม36ทับ4บุรี5บไร่สันปวงงามสุขเปิงแม่แต่งเชียงใหม่ท่านมีความรู้อันใดศึกษาอันใดท่านได้เผยแผ่มาตั้งข่าวคำข่าวซอคือพี่น้องได้รับฟังกุศลอันใดที่ท่านได้รับก็ขอคือได้รับเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะครับฉะนั้นข่าวห้ำกำว่ากับหมายถึงอายุของโลกเฮาจะ

ขมักขโมเอาเรื่องวัดมาอู้พ่องเขาบอกว่ากันเนาะมันสอกใจงูบะจูใจเขียดเปิงใจเปียดบะเปิงใจไม่การเปิงใจหลานมันเปิงใจคนเฒ่าสอกใจอย่างไรก็ฟังอย่างนั้นมูลเลยดง64หมู่ที่7บ้านนำเมงตำบลแม่หอผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเขียนข่าวห้ามเรื่องสาเหตุที่คนห่างวัดมันมี5ข้อมันสาเหตุอย่างพ่องลองฟังนะครับแล้วท่านหันตัวเองก่อนท่านผู้ฟัง1วัดเลิกขวายปทท9โมงปลายมันหิวข้าวอ่ะเนาะวัดเลิกขวาย2ลูกหลานหลายอยู่เฝ้า3กัวตู้เจ้าขอเป็นเก้าศรัทธา4สังขาราบ่ฮือมันนั่งเมินลำไปงอแข่งงอขา5เงินเงินบาทเงินตื้อลอยตัวอันนี้เป็นสาเหตุคือคนห่างวัดเหมือนกันครับเอาเปิดเสียงดังๆฟังกันชัดๆที่คนห่างวัดกับบ่ใจอันหยังมีอยู่5ข้อขอฮึดจดจำจะเล่าให้ฟังว่าเป็นข้อๆ1วัดมันเลิกขวายบ่ใจว่าย่อสาเหตุมันน้อพี่น้องเขาก็ตดปูจานเว้นตานจ้องก้องกินเวลาอันยาวไปเข้าบาดปอแห้งเก่งปอออกไข่เขาก็บ่ไข่ไปห่วงการตั้งหน้าลดทับคนงานซะมานั่งท่ากลัวเสียเวลาตัดวิกถ้าว่าวันศีลตรงกับวันติดก็ดีอยู่น้อยยังแควนคนไปวัดนักเป็นหมื่นเป็นแสนตึงผัวตึงแฟนไปตามกันเข้ามันอย่างอันนะครับมันอู้เนี่ยแต่ดาบว่าสอบใจงูบรรจุใจเครียดใส่บาดอาจารย์ก็อู้ก็ได้ก็ตู้เจ้ามาอู้ต่อแถมจะสร้างตัดท่านจะแปลงตัดนี่ขอบริจาคอันนั้นบริจาคอันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวปลดหลวงขึ้นอู้แถมหมอเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการพัฒนาโอ้มันเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ยฉะนั้นศรัทธาฮือตู้เจ้าแล้วแล้วตู้เจ้าฮืออย่างศรัทธาพ่องไปพิจารณาเอาเนอะเอาว่ากันไปข้อที่2ลูกหลานหลายปล่อยยายนั่งเฝ้าเปิงกำบะเก่าว่ามาลูกหลานหลายอุ้ยเท่าตายยากข้อ2อันเนี้ยสาเหตุปัญหาเขาเอาลูกมาละคือแม่นั่งเฝ้าเมียก็ไปโรงงานผัวก็ไปว่านเข้าบ่เหมือนแต่เก่าโบราณเอาลูกไปฝากแม่เป็นเวียกเป็นการจะกินจะตานเวลามันบ่ฮือกันเจอลูกหลานให้ลึงด้านดื้อถุงตีนถุงมือขว้างซักสาเหตุข้อ2ก็เขาก็เลยห่างเหินวัดเป็นข้อ2อันเล่ามาข้อ3ตอนนั้นน้อมนบไข่จากลัวได้เป็นศรัทธาฮับเสาหลายต้นแน่กลัวตู้เจ้าขอทำบุญหนุนส้นฮับเสาเลี่ยมมนแปลงวัดมันศาลาปาเลียนก็กำลังก่อมัดยังขาดหินอันทรายงามบ่ไปก่ายวัดกลัวตู้เจ้าถามบริจาคน้ำถามเงินเขียนเส้นเออกะมันไปเข้าไปวัดมันถึงรู้เจ้าเออไอ้ประเด็นนี้อันเสาวิหารก็มีเจ้าศรัทธา

ศพประทุหาเงินประบาดตันนี่จะบอกคือจำเป็นหอมไปตามศรัทธาเขาบอกว่ากันเนาะอ้าวคิดเหมือนกันเนี่ยสาเหตุข้อ3บ่ใช่อุเล่นพ่อกัวได้เป็นเจ้าศรัทธาข้อ4ต่อเนื่องเป็นเรื่องปัญหากับสังขารานั่นมันบ่ฮือเจ็บเก่าเมาหัวหูตามืดอือเป็นลมพิษตือปวดกัดโอ้ยลำบากหัวใจคืออยากจะไปวัดเจ็บปวดตามเส้นเอ็นในหัวเข่าข้อแข้งลูกยากเหลือใจตุกชลาภัยวัยทองเกิงค่อนข้อ5ปัญหาสาเหตุโคตรย้อนเกี่ยวกับเงินทองจ่ายรับเงินบาทร้อยตัวหิมาหากับนับเสาะบ่ได้เวลาก็เลยห่างเหินวัดบ่ได้ไหว้สา5ข้อเล่ามามีเป็นดังอีเต้านี้ชูกันฟังก่อนในนายเฮยเป็นความเห็นของท่านผู้เลยดง64หมู่ที่7บ้านนาเมงตำบลแม่หอผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าศรัทธาห่างเหตุสาเหตุที่โคนห่างวัดมีอยู่5ข้อก็คงเข้าใจไพ่ยังมีความเห็นอย่างใดอํานวยก็บ่ว่าอย่างนะครับมาสอนลูกสอนหลานนะครับพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอพานสิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยต่างซ้อยบุผาฝากเติงพี่น้องพวกพ้องวงศาล้านนาข้าวเครือตกเหนือออกใต้บ้านเมืองสมัยยุคไฮเทคได้ละอ่อนไฮไฟมันเพิ่มนักหูสึกตกใจท่านนายที่ฮักละอ่อนพันใหม่ไทยเฮาสอบเฮียนกันนักหูมักม่วนเขานิยมเอาวัตถุนำหน้าห้ามก็บอกฟังในตังไฮบาสินทำมาห่างละเอาเหล้าเอายาเป็นสรณะบัจจะสิ่งเสพมอมเมาละอ่อนประเดี๋ยวนี้น้องปี่เฮาเขามีเสรีเอาบ่าวสาวใจกล้ามันติดเปื้อนติดฝูงมาแล้วเนาะบ่ฮู้คิดอะหยังตั้งหลังและหน้าเสพสมกามาบ่ฮู้ม่วนบ่อยู่หอพักคือแต่ม่วนกายลวดลายเจิงจู้บ่ฮู้โตดอันมันมีข่าวคราวได้ฮู้มีกู้เดือนปีสาวไปเสียทีจนมีต้องหั่นแต่กะเอาแต่ใจตัวบ่กลัวบ่ย่านยิ่งห้ามยิ่งยันอย่างยุบ่เป็นนางสาวยังบ่ได้บรรลุนิติภาวะอันใดลูกสาวมีต้องที่ต้องทุกข์ใจพ่อแม่น้องนายเสียหายอายหน้าบัดโธหน้าบัดตันมนต์ก้นบัดตันกว้างก็จะเอาผัวแล้วรอดเสียเงินจ้างหมอทำแท้งบีบฆ่าอนาคตเฮาเน่าแล้วหูไปถึงไหนน้องนายร่างแค้วอายไปถึงหันเนอไหนยาบ้าแถมนั่นที่มันขยายสู้ละอ่อนไทยนักหลายเพิ่มเข้าบ่มีกุลอะหยังมีอันเหมือนอาคายผีให้ผีบ้าผีบอเมาเสพติดใจเงินไทยบ่บ่หล่อลู่ขอลู่จริงป้นยิงฝันฆ่าพิษยาเข้าใจคิดไปให้บ้าอนาคตมันแน่ละคุกติดคุกบ่ให้แต่ตัวยังพัวพันตุกไปถูกพ่อแม่เอาอาพ่อแม่ตุกตวยเนาะละอ่อนประเดี๋ยวนี้มากมีปัญหากล้าของเงินตาก็บ่มีแล้วเจ้าฟุ้งเฟ้อเห่อกันหู้หันแล้วก็เศร้าค่ำพ่อแม่เอาอวยทรัพย์บ่ฮู้กล้าของเงินมัวเพลินแต่รับเอาจากพ่อแม่หลายเดียวอ่ะอันพ่อแม่นั่นอกสั่นเป็นปิ๋วลูกม่วนหยอกเคี้ยวกินกันแอวเล่นโอ้บ่คิดการไกลอันใดสายเส้นสาละตัวเองบ่ฮู้คิดแต่ใกล้ตัวเมามัวเจิงจู้พ่อฮู้ดูจากทีวีศีลธรรมะหนีละห่างหนีธรรมะบ่มีทีวีก็หยาบยุ่งอนาคตเขาคิดเอาละสะดุ้งคงยุ่งลุงหลังกว่านี้เนี่ยคนใหญ่คนใหญ่ตั้งหลายช่วยไข่แจงจี้เป็นตัวอย่างที่ดีงามเล่าเสรีนั้นขอตั้งคำถามว่ามันดีงามดังใดท่านเจ้าฮะดีงามที่ไหนท่านเจ้าเมื่อคนใหญ่หันดีงามอย่าเล่าลูกหลานก็เอาอย่างไว้คนใหญ่เฮานะอาเอาท่านไทยเปลี่ยนนิสัยได้คงจะดีบทนี้ลาทีสวัสดีเจ้าเต้านี่สู้กันฟังป้อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยมันก็เฮียนคนใหญ่นั่นแหละครับละอ่อนพันใหม่มันเหลิงลมเอาวัตถุนิยมออกหน้าสิ่งเสพติดชื่นชมเสรีเรื่องเพศเนอเอ้ยต่างเลวร้ายชอบกล้าบ่ฮู้เรื่องศีลธรรม

ลูกหลานตั้งหลายก้อนกินข้าวงายมาฟังใจนางอู้สล้อซอซึงสลับเปลี่ยนกำอู้ฟังก็ม่วนดูมากนักเหอะฮะเว้ยจะไปฟังไปที่ไหนโลเจ้าลูกหลานลักละก็นั่งอู้คนเดียวฟังกำคนเท่าเตอจะได้ฉลาดเฉลียวอู้จ๋าหยอกเคี้ยวฝากมาถึงเจ้าฝากมาถึงเจ้า

ยกมือสิบนิ้วก่ายเก้าเกศีขอสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเจิญฟังรายการเตนางน้องล่าข้าวห้ำลานาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไก่ปล่อยปีนี้เคลื่อนแต่งสารข้าวเอิญเนินนายหกโมงเมื่อเช้า

มาจากป้อนนานตอมสาทุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันโปงงามตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เรื่องป้อแม่ลูกครอบครัววันดาเดินหลงทางการเดินหลงทางนั้นทำให้มีปัญหาในครอบครัวนักทีเดียวครับมันจะสะท้อนถึงพี่น้องหมู่บ้านของผู้ฟังต่างบ้านบางครอบครัวอาจจะมีความสุขบางครอบครัวมีแต่ปัญหาและความทุกข์ลองฟังนี่แหละครับแล้วก็ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีความสุขในครอบครัวได้ขอฟังสักน้อยนะครับครับปราชญ์เจ้าบ้านอย่างพ่อนานต่อมได้แต่งเอาไว้ขอไหว้สาอาวอาพี่น้องตัวโขงเขตห้องล้านนาเมืองเหนือห้ำเป็นข้าวจ้อยถ้อยกำดีเหลือเอามาจุนเจือพี่น้องเหนือใต้ยกมือขึ้นสาวันตากราบไหว้พอขออภัยหม่อน้อยลางเตื่อบทความบ่งามเรียบร้อยกระทบท่านเจ้าคนใดเรื่องป้อแม่ลูกบ่ให้ถูกใจถ้าครอบครัวใดเปลี่ยนไปดังอีมันบ่คงทนสับสนปนปีเรื่องมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ป้อกินเหล้ามาโอ้จ๋าเศร้าซี่เดือดนั้นปั่นปีคุยวงเหล้าขาวเบียร์จ้างโซดาแม่โขงกินแล้วเมางงลืมหลังลืมหน้าเอาจนติดนิสัยใจปอเป็นบ้าคิงคิงฮาฮาต่อตาโอ้พอขวดเถอะเนาะขวดอะกองข้างฝาเต็มบุ้งเต็มซ่าเมาก็ดื่มเหล้าเข้าบาพาร์ทเนอร์คอยยุจุเอาเงินป่าปอสว่างขึ้นมาเหลือกะติวก้อมเงินหมดกระเป๋าเอาไหนมาซ่อมเป็นหนี้ในบาร์ไหนครับตั้งบ้านเฮือนหอปอบ่ยอมฮับก็เพราะมืดหน้าตามัวหันโกงจักนั่นมันตึงบักัวนึกเป็นดอกบัวเอามายั่วเล่นหาความสุขสมอารมณ์ตื่นเต้นเล่าถึงประเด็นป่อไว้แม่ก็มาเป็นเออเล่นก็วงพายบ่ใครฟิกบ้านสักวันนั่งล้อมวงพายได้แต่สุขสันต์ลงการพนันติดหวั่นจ่องห้อยคนลงการพอน้ำก็กึดแล้วมันถึงบ่กึดถึงผัวกับตัวลูกน้อยอยู่บ้านรอคอยเป่าว่างบ้านจองหอเฮือนเหมือนกับบ้านร้างมันห่างจากเจ้าของมันเออไอ้พ่อก็เมาเหล้าแม่เจ้าก็สุขสันต์เล่นการพนันจนลืมลูกเต้านี่นะครับไม่ยิงถ้าติดการพนันสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นพ่ายหายก้นคบเครื่องมันถึงมาด้วยกันหมดอ่ะจุ่มหมู่นี่ครับเพราะว่าผมเคยอยู่บ่อนมาตั้งแต่10กว่าขวบก็อยู่บ่อนพายมาโดยตลอดเลยหูครับอันนั้นส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้อันที่ดีๆนะมีส่วนน้อยที่บ่เสียคนเสียผู้เสียคนในส่วนใหญ่ทีเดียวครับสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นพายหายโกนเวลาซวยมาไปแก้ซวยก็กินเหล้าต่อแม่นก็ครับเนี่ยเวลาได้เงินมาก็กินเหล้าต่อฉลองกันแฮมเมาะนะครับผัวก็มัวเมาตั้งกันเล่าบ้านจองหอเฮือนเหมือนกับบ้านร้างมันห่างจากเจ้าของมันป้อก็เมาเหล้าแม่เจ้าก็สุขสันต์เล่นการพนันจนลืมลูกเต้าราคะตัณหาครอบงำใจเจ้าคุณค่านารีย่อยยับแม่นครับเล่นจู้สู่ชายเสียหายบ่นับรับความสุขได้ชั่วคราวเมาไปแล้วหรอกเปลี่ยนกู้ควงไปหลงคบจู้อยู่อย่างหนุ่มสาวบ่กึดไปยาวตัวเป็นแม่บ้านกิเลสครอบงำใจดำหน้าด้านมันเป็นตัวมารยั่วยุเลยหลงงมงายอบายมุขเสียตึงสองเจ้าผัวเมียเอ้ยลูกเจ้าหน่อไทยเอาไว้ในเสียเมื่อสองผัวเมียเล่นพ่ายกินเหล้าฟังนะครับมีก็ทางบ้านท่านมีก็ครับจนบ่กึดหาพุทธาลูกเต้าโง่เขลาเบาปัญญายิ่งนักลูกเต้าพุทธามาขาดความรักบอกโหเนี่ยอันสันใดเขาบ่ได้พบความอบอุ่นใจก็เลยหนีไปปึ้งกับยาบ้าเอาละลูกก็ไปบางที่บางแห่งเขาหันป่อก็เล่นวงพายแม่ก็เล่นวงพายลูกมันแถมวงค่ำมากกินลาบลู่เล่ากันปะโถมีความสุขพออายุเท่ามาปะโถเปื่อนฟูงหายหมดครับปึ้งไผ่บ่ได้เลยครับนั่นก็เสียหมดครอบครัวเสียเกียรติเสียชื่อเสียงคนคบค้าสมาคมก็หายหนีจากไปบ่ตรงเสียงอายุก็เลยวัยหาฮับบัตรันเสร็จแล้วครับ
ฮ่ามีอย่างก็ขายหมดเลยหนีไปเปิ่งกับยาบ้าลูกจะเป็นสันไรต่อไปตั้งหน้าไปหลงติดยาชั่วช้าตั้งแก้งกวนเมืองนั้นเนืองปั่นว่าต้องเอาตั้งหน้าเป็นไปคบกับวัยรุ่นอบอุ่นตุ่นใจจะเนี่ยอย่างใดหาทางออกได้ถึงจะล่มจมสังคมหมองไหม้เขาอยู่ในวัยไร้คิดพ่อแม่ปลูกฝังหนตั้งชีวิตพิษแผกจากเบ้ากองทำครอบครัวเฮานั่นจะเหลืออันยังมันจะต้องพังยับเยินป่นปีไผยาวเมามัวทำตัวอย่างอี้เป็นตั้งบดียิ่งล้ำถ้าครอบครัวใดเปลี่ยนไปที่จะต้องช้ำเพราะการก่อนสร้างทางเดินไปบ่ถูกทิศชีวิตห่างเหินมันยากเหลือเกินจะกลับตัวได้ตาบอดบ่หันมันหูเหนือใต้เขายังเดินไปถูกทิศเฮาคนด่าดีควรมีความคิดชีวิตจะต้องรุ่งเรืองบ่นับตุพระก็คือนับถือผ้าเหลืองบ่นับต่อเฟืองก็คือนับเบ็ดเข้ามันนับคนกำเพื่อยำคนเท่าที่ชราลงแก่ข้าวขอความสุขีใจดีจื่นเงาฟังสารข่าวซอยซอยใหญ่ขออภัยกันไว้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยครับประธานตอมสาธุเมปราดเจ้าบ้าน36ทับ4บุรีห้ามบารายสันโปงงามโสปึงแม่แต่งเชียงใหม่ฟังข้าวฉบับนี้ท่านและคิดหวนถึงครอบครัวของท่านถ้าบ่มีอย่างนี้ท่านเป็นผู้โชคดีวางแผนชีวิตที่ดีครับทบทวนตัวเองนะครับว่าอาหยังพ่องเกิดในครอบครัวเฮาเฮามีครอบครัวมากี่ปี3ปี5ปีความเจริญรุ่งเรืองกับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างไรพ่อง10ปีดีขึ้นกว่าเดิมก่อนนะครับอันนี้ต้องคิดเหมือนกันนะครับถ้าเฮาเดินตามหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะพบความสุขครับฉันทะพอใจในสิ่งที่เราหมายวิริยะนะครับคือความเพียรมานะในสิ่งที่เราหมายจิตตะก็ต้องทำในสิ่งที่เราหมายแล้วก็วิมังสา 4-5 ข้อที่เอียครับผมก็อธิบายบ่ถูกผมบ่ใจตู้เจ้าก็เลยมาเล่าให้ฟังท่านทบทวนตัวเองก่อนเหรองานเงินงานนั่นน่ะเป็นจะได้พ่อง3ปี5ปีท่านกำลังอยู่ในจังหวะไหนจังหวะถอยหลังนะจังหวะก้าวหน้าจังหวะทรงอยู่กะแล้วท่านจะปรับปรุงคนในครอบครัวของท่านอย่างไรจะเดินคือมันถูกทิศเดินคือมันถูกทางเพิ่นว่าห้อมหนูไตห้อมในใดเดียวอย่างนี้แหละครับท่านก็จะพบความสุขในครอบครัวและในชีวิตได้ครับ

ข่าวดีถึงชมรมน้องแสงจันทร์สุภาท่านได้ไปสอนหลายที่หลายแห่งข่าวดีถึงชมรมข่าวจ้อยผู้ฟังข่าวซ้อยทุกท่านเจ้าเหนือแสงจันทร์น้องไทยได้ไปช่วยเหลือสอนข่าวสอนเครือนักเรียนทุกห้องป.1 2 3 4 5ถูกต้องสอนตามทำนองข่าวจ้อยจันทร์ป.6 แถมขีดแต้มเรียบร้อยสอนทุกเรื่องถ้อยคารมชุมชนบ้านร้องโรงเรียนประถมเปิ้นได้นิยมคำคมข่าวซ้อยเปิ้นมีโครงการสืบสานที่ถ้อยเพื่อเป็นแนวรอยสืบไว้วัฒนธรรมล้านนาข้าวใจภาษาถิ่นให้คงเดิมอาจารย์ใหญ่นั่นท่านได้ส่งเสริมท้องถิ่นดังเดิมเพิ่มเติมก้าวหน้าท่านเจิญแสงจันทร์สุภาน้องล่าเป็นวิทยากรกล่าวจี้เมื่อเดือนกรกฎาคมผ่านมาแล้วนี้2545นี่นะน้องสอนข้าวจ้อยเรียงถ้อยภาษาท้องถิ่นล้านนามาตามแบบเบาสอนลักการเขียนข้าวซอก้าวเง่าแผ่นผังสำเนาข้าวจ้อยสอนอ่านสอนเขียนนักเรียนใหญ่น้อยสนใจข้าวซอยคำคมกำอู้ม่วนเพราะไพเราะเหมาะสมภาษาคารมของคนเก่าเกลือเล่าความเป็นมาล้านนาไฟเอื้อเรื่องความเชื่อควรทราบไว้มีการเลี้ยงผีมีหม้อน้ำใจไว้กินสามหม้อพอดีมีหลองเข้าไว้จักได้เป็นสีทุกบ้านจึงมีห้าน้ำหลองเข้าสมัยก่อนบทประเพณีต่างๆวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาเล่าถึงนักบุญแห่งล้านนาเจ้าละอ่อนของเฮาจำไว้สร้างต่างขึ้นบนดอยสุเทพให้พระครูบาเจ้าศรีวิจัยส่วนยอดนักรบล้านนาจ่าไข่ท่านได้นำชัยชนะเก่งกล้าชื่อตั้นเจ้าหนานทิพช่างเลิศล่ากอบกู้ล้านนาเอาไว้นี่ยุคหนึ่งนะครับส่วนยอดกวีล้านนาข้าวใจฝีปากเก่งได้แหลมคมฉลาดเลิบล้ำน้ำคำเหมาะสมเป็นที่นิยมของคนตัวห้องต้นแบบข้าวสารตำนานถูกต้องยอดกวีทองข้าวใจคือภริยาพรมโบหารตั้นไทยภูริเริ่มได้ก่อนมาท่านก็คงจะแปลกใจว่าภริยาพรมโบหารท่านลองหาประวัติศึกษาเอานะครับถ้าสนใจผมเองในฐานะที่เคยเป็นประธานชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยได้สละเงินส่วนตัว 37,000 กว่าบาทครับเปิ้นมาหอมถึง 4,000 กว่าบาทสร้างอนุสาวรีย์พญาพรหมโมหารไว้ที่หน้าวัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วถ้าท่านสนใจเพื่อไปกราบไหว้แล้วก็ท่านจะศึกษาหาประวัติได้นะครับผู้เลิศเริ่มได้ก่อนมาท่านได้เรียงร้อยน้ำถ้อยภาษากวีล้านนาคนแรกว่าอันรัตนกวีสามราชสำนักฮั่นเชียงใหม่ลำปางแป้แล้วแม่ยามขับขันท่านก็ยังคาดแค้วลอดตัวเพราะแก้วกวีเสน่ห์เลิศล้ำรูปงามสมศรีประสบผลดีย้อนฝีปากเจ้าเล่าเรื่องสถานโบราณเก้าเง่าของล้านนาเฮาถิ่นแคว้นรวม8จังหวัดสมบัติแน่นแฟ้นชื่อเสียงเนืองแน่นเมืองบุญสิ่งที่มีก้าล่ำบ่ห้ำก็จะหายสูญเล่าเรื่องทำบุญเดือนไหนควรสร้างเล่าการนับปีราศีกล่าวอ้าง12ตัวนามทราบไว้จอหมาปีเซตคุณหมูปีไก่ใจเป้ายีเมาเลื่อยมา2สัปดาห์ที่น้องไปอู้ฮื้อละอ่อนควรฮู้หลายเรื่องหลายแนวก่อนเลยนายเฮยท่านก็ครับน้องแสงจันทร์สุภานักข้าวในชมรมเฮาก็ได้สร้างสรรค์สืบสานสอดเสาะแสวงหานำหลักการไปสอนให้นักเรียนนักศึกษานักเรียนหลายๆโรงเรียนครับเพื่อได้รู้จักประเพณีเก่าดั้งเดิมวิถีเจ้าบ้านเฮาใจเป่ายีเมาสีไซสง่าเม็ดสันเล่าเสร็จไกลคือหูเอาไว้ไม่ก็เอาของเก่าเฮาบละถึงจะเป็นยุคใหม่ก็ตามนะครับก็ต้องเฮียนหูของเก่าเฮามีค่าล้ำนะครับหาฟังบ่จะได้ง่ายๆครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแสงจันทร์สุภา 13/1 โซปอร์ตมุทิ3ตำบลร่องอำเภองาวจังหวัดลำปางได้สละตัวเองเป็นวิทยากรสอนเรื่องข่าวห้ำข่าวซอรับประวัติเมืองเหนือหลายๆจังหวัดทีเดียวครับยินดีตัวเองนักๆนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับเนี่ยการทำตัวคือเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับเผยแพร่ความรู้กันต่อไปอันนี้มันบุญครับความสุข
ความสุขที่ได้ฮือได้ปั่นได้แบ่งฮือคนอื่นได้รับความรู้อันเนี้ยบนบอกว่าท่านจะจุดท่านจะสร้างพระเจดีย์สิบยอดยังบัดเต่าท่านจุดตะเกียงดวงน้อยคือคนเดินในที่มืดหนึ่งดวงชั้นไรก็ชั้นนั้นทีเดียวล่ะครับห้ามว่าข้าวห้ามข้าวซอต่อดีกว่าเนาะข้าวห้ามเรื่องของคนดีอันอย่างที่เป็นของคนดีก็มันดีไปเสี่ยงหมดอะครับซึ่งปราดอย่างป้านานต้อมสาธุเมษามหกทับสี่บุรีห้ามไร่สั่งโปรงงานตำบลสเปิงอำเภอแม่แตงเจียงใหม่คือผมมาห้ามเพื่อพี่น้องได้ห้ามฟังคำว่าของคนเรื่องคนดีเป็นคนดีมีศีลทำไว้อย่าได้เอาใจประดับจิตใจเป็นคนดีนี้ชีวิตสดใสเป็นผลกำไรสืบไปต่างหน้าถ้าเป็นคนดีบารมีแก่กล้ามีคนศรัทธาหน้าครบเกิดเป็นคนดีมีคนเคารพพบนักปราชญ์ได้ทุกคนเป็นคนดีนั่นมันสร้างกุศลบ่มีกังวลใจตนเลี่ยนเกี้ยงเฮาเป็นคนดีบ่มีหนามเสี้ยนได้กระทำความเพียรไว้นักได้เป็นคนดีพี่น้องปองรักภัยก็โอบอ้อมอารีเป็นคนดีแล้วต้องมีศักดิ์ศรีศึกษามาดีวิชาเก่งกล้าจะเป็นคนดีต่อนี้ไปหน้าไผตึงมามาคิดคดเป็นคนดีพอการทรยศบ่ผากดขึ้นกับเฮาเป็นคนดีแต่มีเปื้อนแก้เงาคอยช่วยเหลือเฮายามเมื่อต่ำไต่โต๊กน้ำบ่ไหลโต๊กไฟบ่ไหม้มีคนอุ้มชูช่วยกำเป็นคนดีไปน้ำใจเลื่อนล่ำมีเมตตาด้วยคุณาเป็นคนดีไว้ใจมุทิตาและกรุณามาบังห่อหุ้มเมื่อเป็นคนดีรักษาตัวกุ้มบ่มีภัยตุ้มขว้างละต้องเป็นคนดีมีอาชีวะสุจริตด้วยศีลธรรมเป็นคนดีนั้นไร้เวรไร้กรรมอาชีพที่ทำบริสุทธิ์ด้วยคือเป็นคนดีบ่มีแซงซวยศัตรูขอตวยผูกมิตรเป็นคนดีตึงบ่มีพิษภัยหันก็ต้องเอ็นดูเป็นคนดีนี้บ่มีศัตรูฟ้าก็อุ้มชูดูผลดีได้เป็นคนดีมีแต่คนไหวความสุขสบายเจริญล้ำเป็นคนดีไปใจใสเหมือนน้ำซ้ำสะอาดด้วยกายาเป็นคนดีผีคุ้มเตื่อมตุ้มรักษามีเทวดารักษาพ่อเฝ้าเป็นคนที่ดีมีศักดิ์เป็นเจ้าดุจดังดวงดาวอยู่ฟ้าเป็นคนดีมันถึงบ่มีต่ำจ้าอยู่โหลดหนแหล่งล่าเมืองใดเป็นคนดีนั่นคนอื่นหันใจเรื่องเวรเรื่องภัยอันใดก็บ่ต้องเป็นคนดีพี่น้องก็ปกป้องพระก็คุ้มครองเฮาไว้เป็นคนผู้ดีมีทรัพย์สินใจเงินหลั่งไหลเข้ามาหอมเป็นคนดีไว้โลกได้ถนอมสวรรค์หมายปองจองไว้ล่วงหน้าเป็นคนดีมีศีล8 5สมาธิปัญญาเกิดพร้อมเป็นคนดีมีใจอ่อนน้อมละชั่วแล้วต้องทำดีเป็นคนดีนั่นมันต้องสุขีสมบัติผู้ดีต้องมีครบถ้วนเป็นคนดีหนีไกลขาดด้วนเรื่องของอบายมุขเป็นคนดีมีแต่ดับทุกข์ชนะขวากเสี้ยนหนามคมเป็นคนดีบ่มีล่มจมคนในสังคมนิยมทั่วหน้าเป็นคนดีอยู่ในโลกลากิริยาวาจาอ่อนช้อยเป็นคนดีมีความเรียบร้อยบ่ปล่อยเรื่องยุ่งลุงลังเป็นคนดีนั่นมันบ่ตุกขังมีแต่ศีลธรรมประจำใจเจ้าเป็นคนดีบุหรี่เบียร์เหล้าเสพติดมึนเมาบ่ครบเป็นคนดีหนีขุมนรกบ่ต้องบ่วงตกบ่วงห้องอบายขอบรรยายคนดีไว้เพียงเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยแล้วท่านล่ะครับท่านเป็นคนดีหรือยังเมื่อเป็นคนดีแล้วมีความดีแล้วจะต้องรักษาความดีไว้ครับพระพุทธเจ้าพระศรีพุทธบอกว่าคุณวาจาตโนคุณังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้ดกไม่ใช่เล็กน้อยนะครับเนี่ยข้าวห้ำหากเป็นตคติสอนใจปราดนะครับชาวบ้านพนันต้อมสามทุ่มเมษายนพกทับสี่บุรีห้างไร่สันโป่งงามสุปเปิงแม่แตงเจียงใหม่ขอยินดีดังนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนกำบักเก่าเป็นคติสอนใจอย่างน้องแสงจันทร์สุภาวันนี้คนเสพยาบ้าบัจจ้าก็เป็นผีคนสูบบุหรี่ผีก็จวนเข้าล่องวันนี้โชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

ิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านพับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

ให้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสตาร์ทยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจำนานจังใหม่ที่เขาได้

0: แม่ไว้ฉลองพระนครใหม่ข
1: อจัดงานยิ่งใหญ่แต่แต่หน่อฉลองเมืองใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แต่ขอโทษทีมันหมดงบปล.ส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
2: โดนแล้วฮะจังหวะฉองเออบัตรตามหมดงบ

0: ี่แสงจะขอซื้อน้ำส้มสายชูน่ะเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดเปิ้นเป็นขวดอ่ะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งจะขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้จะไปแปลงก๋วยเตี๋ยวลาดนางหรออ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนอะไม่ใส่จะแบ่งเฮ้อก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มันได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะ
0: จะเอาวางนี่กันเออวันพุธกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อ
1: ไปกะเตรียมพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี่ย
1: ปลเลาะปลเต๋อหลังบ้าน
0: จะสักน้อยเหรอจะเอาไปให้แม่
1: ไปเก็บเอาคนเดียวเด้อแม่แสงเก็บมากี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวเจ้าไปเก็บก่อนเ
2: ด้อสวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บ่มีนี่วันนี้อ่ะหมด
3: ไผ่บ่มาเลยกะ
1: มามาเลย
3: โอ้ยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บัดหอกแล้ววันนี้นี
1: ่โหๆยาไอ้ตายาเ
2: อออันนี้มันยังนี่มันใจเล่าอย่างว่าส้มกระส้มว่า
1: แถมส้มสายสูง
2: ตายแล้วใช่จะไม
1: ่ที่จะไปให้ยา
2: ไปวันใดไปวันใดหมดงบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
4: ไอ้ตาหมดงบ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เพิ่นว่าจะซื้อล้อหือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อแน่เลือกผมเถอะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: อซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดแต่พ่อไปเดียววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไ
1: รอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันแล้วตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสสกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ้านนอแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสั่ง
2: บ้าสั่ง
0: ถ้าบ้าตัวสสวันนี้ถ้าบอกออกมามีปัญหาแน่
3: เฮ้ยไผ่มาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำมาฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสสผมดึงบอกแล้วว่ามีอะไรอย่างสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหูเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสสหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: นั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนตีแห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วตีลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังได
4: ้ลืดจ้ะ
3: เอาละบ้าเดียวนี่ปัญหากู้สิ่งกู้อย่างผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแห่มากี่วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มซุ่มทองคำสอสอเจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปีแน่นอนแถมแล้วครับ
0: เออจ้า
1: เต้าที่ผมได้เป็นสอสอนี่นะครับ
0: เออจ้า
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้า
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้า
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: ต่างด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับต่างวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เรื่องจ้ะ
1: แล้วก็ต่างด้านการเกษตรผมก็ได้หมอประกาศไปอุ้ยคำเอาหื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: แล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือกจ้ะ
1: Yeah.

0: ขาทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: แกนคก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออะอยู่ไหนกินกันเล่า
3: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: เขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยล่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมชะตังเสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังแม่ค้ากล้วยทอดด้วยฮะ
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: ยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงเร่งโทนไอ้ยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงไอ้ยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละอ่อนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮือ มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมันก็บ่ฮู้เอ้าแล้วจะฮือเขาไปเปลี่ยนฮือใหม่เน้อขอสุมาตวยเตอ

0: วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเหมือนเมินเนอ
1: ลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงโทรณีกันแสงแน่อันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแหมเหมาะอันก็ขอโทษเนออ
1: ันก็ปิดเฮียค่ะลุง
0: มันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้เฮียค่ะเนี่ย

0: าตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยขยอมตอลงอยู่ก่อนเน
1: ี่ยอยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตุลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตุลุง
2: อืมไม่ยังกะโยม
0: อ่ะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตุลุงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้นั่นน่ะกะอู้ก่อยก่อยก็ได้อยู่ได้ยินอยู่รู
0: ้ฮะโอ้ได้ยินหนูกะก็ไหนขายอมว่าตุลุงหูบดีไปใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขายอมนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: สองสายเบือน้ำไผ่วสอง
1: ไอ้กินข้าว
0: สายเบือน้ำไผ่วสองสายเบือน้ำไผ่วสอง
2: กันเดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วสองน้ำไผ่วสอง
0: ไอ้สายเบือวสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมก็มีวอ29เร่งด่วนวสองวแปด
2: วสองวแปดวสองวแปดน้ำไผ่จะวสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
1: ไอ้ปุ๊มาวสองวแปดอยู่ไหนนะเต้จะกินก็มาตัดกิน
2: โอ้บ่ได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงนะ
1: มีกะสูของมักสูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไม่ว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเลิกเดินเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งมาเต่ามาเปียก

0: เปลี่ยน
1: ว63เปลี่ยน
0: ไทยน้ำไทยว15สายบัวที่63ว24นี้ก็มีว29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว2ว8เปลี่ยน
1: ว2ว8ว2ว8จะว15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
1: ขจัดจังสวงขจัดจังสวงไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันฮือเต็งเครื่องแบบเจ้ากับปลวง
1: เออเออขจัดไว้ไว้ขจัดไว้ไว
2: ้ครับผม

0: ับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอคืนบ่เป้านมให้อีป่อสามแก่นป่อกับนั้นง่วงเหล้า
2: โอ้นั้นเด้อการแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศเป็นว่ามาคืนบ่เป้านมโอ้ยกำเจ้ากำบ่สองบ่แปด

0: ลูกมานี่ก่อนเหรอเจ้ายังได้กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ยส่งไปเฮียนบ่าวเต้าเอาท่านอย่างสักอย่างหรือบอกฟังคำสอนของพ่อบอก
1: คนใหญ่แล้วพ่อไม่ต้องมาสอนนะจริงหิ่งไม่จอนไผ่สอนมันเต้นก่
0: ออ๋ออันนี้มันพ่อนะเคยผ่านประสบการณ์อาบน้ำฮ้อนมาก่อนสูงกว่าเนอะ
1: เออพ่ออาบน้ำฮ้อนมาก่อนก็จริงอ่ะแต่พ่ออาบน้ำฮ้อนที่ต้มได้หลัวแต่ผมเนี่ยอาบน้ำฮ้อนต้มด้วยเครื่องไฟฟ้าต้มด้วยเตาแก๊สมันคนละยุคกันป้อพ้นหอมว่ายุคไฮเทคอะป้อ
0: เออจะให้เป็ดให้ไก่อย่างก็จ้างเถอะจูบฟังคำคนเฒ่าคนแก่บ่หืม
1: น้ำแก้ไปมุ่มน้ำนุ่มไปเซลนะอีป้อ
0: ป้อน้ำแก้ไปมุ่มน้ำนุ่มไปเซลปักบะเพียวไปมันจังเฟ้อเนอะหืมเนาะหืม

0: สวัสดีครับเพื่อนขอโทษคุณพ่อ
1: ขอโทษขาไปจักแตนเข้าบ้านมาเลยบ่หืม
0: ผมผิดไปแล้วครับคุณพ่อ
1: เพื่อหูเพราะตายเพื่อไอ้เพราะเต้ามันสายไปเห็นแล้วเปิ้นสอนนี่ท้อคนใหญ่แล้วบ่ถ้ามาสอนจิ้งหรีดแมงจอนไปสอนมาเต้นย่ำเต้นเต้นแหละเต้นจุดแข้งฮักฮัน
0: มันเต้นมาได้นะครับมันจะโกน
1: มีไหนไปเฮียนพี่เข้าบ้านเข้าจองมาจบแล้วกะ
0: จบแล้วครับ
1: จบอะหยังเตี้ยวบ่มเป็นบาดเป็นบ่วง
0: จบสุราชาติครับ
1: โอ้ธรรมโมเป็นว่าจบวิชากินเหล้าไอ้ขี้เหล้าหลวงอันปิกมาเฮียนมหอลอทนอเหี้ยบ่ะ
0: มหาวิทยาลัยเทคนิคกะบ่
1: บ่ใช่มหอลอทนอมาเฮียนทำนะ

0: สวัสดีเจ้าคุณพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อปิ๊กมาแล้วกะลูกสาวคนดีของพ่อไหนไปเฮียนในเมืองได้อย่างมาพ่องพ่อลุกแปลงขี้ปุ่มปูดมองๆอ่ะ
0: ก็ได้อย่างที่พ่อหันเนี่ยกะ
1: เออเอ้ยลูกเปิ่นไปเฮียนได้ปริญโยงปริญญาลูกตัวปิ๊กมาได้ปริญย่อนปริญญาไปเฮียนจบอย่างมาลูก
0: จบอพอปรอป่ออ
1: พอปรอมันแปลว่าอย่าง
0: ก็เอาผัวไปเลยนะกะป่อ
1: ฮะโอ้ยอกอกอกอกฮึอกมีก้านนมฮึรับได้รับกินไปเลยนะอีเนาะ

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng trọng, trọng thăm chi.
1: Ồ, luôn trai như vậy nè.
0: ออกกำลังกายกะแชมป
1: ์โหอายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วหลวงใจ
2: ผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรกรรมแล้วก็เกียมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีดีเนอะบะมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบะแชมป
1: ์ฮัลโหลสู้หวกเนาะ

0: and down, up, up, up and down, up, up.
1: โอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแฉงล่าอันแล้วน้องแฉงล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องว่ะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: ฟ้องยากับผัวอีกอะอันที่ออกกำลังกายตึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักโคนนะกาบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแฉงล่ามาเหมือนแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะอายเปิ้นข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนลานใครได้ยินใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่เปลือกลูกน้องอันนี้ถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เว้ยเนอะแฉงล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวช่องชามที

0: and down, up, up, up and down. 1 2 3 2 3 4 1 2
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ใช่โย่แฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะ
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเน้อบ่ดีลืมเน้อลุงเน้อแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้โอ้นั่นเจ้าแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แสงล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกลียวแจงล่าน่อแจงล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

0: ้านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาชุลาเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพลงนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงแข็งๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เดียวปัดชงปัดเช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกน้องป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: เกิดมาจัดนี้ไอ้สมตึงมาฮักไผ่ไอ้สมฮักกับบัวผันคนเดียวต่ออัน
1: บัวผันก็มันกันนะจะขอฮักไอ้สมคนเดียวตึงบ่นอกอกนอกใจไอ
0: ้เอาละบัวผันไอ้จะพิกกันเนอดึกละบรรพุกไอ้จะไปทำงานเจ้าอยู่
1: โชคดีนะไอ้ฝันดีนะเจ้า
0: เช่นกัน

0: วันนี้อย่างพี่ค่ำ
1: พ่อวันนี้ไอ้เลยทำงานต่อ1ชั่วโมงเพราะว่าตังงานเปิ้นเฮง
0: ไอ้ไปอาบน้ำเหี่ยบรรยากาศมาฮ้อนผ้าเช็ดตัวไม่ในห้องน้ำมันเน้อน้องจะไปได้ขันเข้ากัน
1: เอออันไก่ย่างไอ้ซื้อมามีเตียนสานาโลทันเน้อ
0: เจ้าอาบน้ำแล้วลงมากินเน้อไอ้

0: นี่ยนี่ของไอ้มา
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ของไอ้สมอันนี้ของผมนะไอ้สมเรื่องเล่าเลยเนี่ยเบาๆน้อยมีไอ้สมมาจะเหมือนเพื่อนเหมือนตาเนอ
2: เฮ้ย
3: โอ้มะนะเลงมาสูงหัวกันกินเหล้าสู่ทำงานเงินเดือนกี่หมื่นฮะตายแต่เสื้อข้าสารมาเลงนี่ก็บ่มีเนอลูกก็ให้ของกินข้าเลงอย่างก็บ่มีตาบอดมาหันจ้ะ
0: พี่ก่อนพี่ก่อนก็เดี๋ยวไอ้จะปิกจะไปมาย่อยนะ
3: ฮะจะปิกก็ว่าบ่ปิกถ้าบ่ปิกจะโดนหยาดหน้าเหมือนตะวาเด
1: ้อไอ้โซ่เฮ้ยผมว่าปิกเด้อแผลเก่ายังมาตันหายแผลใหม่จะตุยมาถ้าบอกฮะหน้ามีก้าหัวหยาดเออเป็นดีอินดูล้ำหน่อยสมเด้อกำแตะกำ

0: ไปไปนอนนอกไปเมน
1: เมนเนี่ย
0: เมนเนี่ยกับเมนที่หาเหล้าไหนกะ
1: เมนกันยังมาหน้านอกสุดเหร
0: อกินเหล้าอย่างตึงวันมันยังไปตายลงดำลงแดงตายเป็นโรคตับแข็งเนี่ยตายวันใดก็จะฟังจิ๊กเจ็ด

การไม่ค่อยหัวเสียงน้อยเสียงใหญ่ก้อนเพชรกันมานี่เรือสงครามอ่าวเปอร์เซียก่อนย่างเรามาย่างแม่มึงจะขึ้นไปเอาไม้กันหวดจนเหลียวตึงเฮือนเนอะย่าง

0: คนตายกะคนตายบ่มีมีกะขี้เล่าลูกวาย
1: โอ้มาเดียวนี่ยิ่งใหญ่เนาะมาย้ำบอกกิ่งกำเดียวกำเดียว
0: สู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะต
1: ี
0: ข้าบ
1: ่พอแล้วชูเอาชิ้นมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชิ้นเปียจนชิ้นพอแห้งพอแล้ว
0: เออฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: วยน้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเถอะ
1: มีอย่างหรือเหมือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: มันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยผู้ทองสอมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแท้จนมาเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นๆๆๆวันนี้อย่ามาซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพันจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเนอะ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนผู้ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้าลำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวอยวายชอบจุคนอื่นบ่เดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีฮอพอตัวก็อ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ1อย่าดุแจก2อย่าได้แหวก3อย่าดัดสะแพก4ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้เออไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: แล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เฮ้ยจอดพอก่อนเสร็จเรื่องคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหัว
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟและใส่เตียวเหี่ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่พูดซิไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคุณตำรวจเฮ้ยที่ไฟมันมาออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาดเดี๋ยว
2: เออนั่นแล้วหมวกกับบ่ใส
1: ่โอ้ใช่แล้วคุณตำรวจนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่าเนี่ยมันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกอ่ะคงไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โอ้ไฟกับบาเปิดหมวกกันนอกกับบาใส่เมาหำตาหักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้เนี่ย

0: ิงอย่ามาขับรถวอยบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะคิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี่ยวเลยโรงพยาบาลนะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โอ

0: สวัสดีครับคุณตำรวจ
1: โหปิกไม้อย่างนี้จะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณตำรวจครับ
1: อู้ไปเลยรางวัลอะหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างนั้นว่าเมาแล้วขับไปรับ500อ่ะ
1: มันมีที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มีกะนี่นี่นี่มาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: เออแล้วไผ่มือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยปองไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ครับเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามติจางงกคุณเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินครับไผ่บ่าไปห้ามไปห้ามก็จางงก

0: ลุงขับรถเว้ยคันหน้าเล็กอ่ะเนี่ยมานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดี
1: โอ้ยคุณตำรวจจะมาว่าผมขับรถเว้ยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เว้ยล้อไปก่อนตัวทางแล้วรถผมเหยียบได้แค่60อ่ะคุณตำรวจ
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้า120อ่ะ
1: เออนั่นถามแต่คุณตำรวจคุณตำรวจชื่อไอ้ยังเนี่ย
0: จ่างก

0: ที่มอบเป็นเรื่องเป็นยา
1: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
2: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
3: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพออยู่ดีกะ
2: โอ้พี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
3: แล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆไม่แบ่งตาน้อยตาใหญ่จะผัวปีอย่าง
2: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
3: โอ้อีผ้าปลาแห้ง

0: าเมืองระยะนี้นาเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นาบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงโตยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: อ่านว่าลิ้นมาตามเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ่านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนึ่งชื่อพีนตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนพ่อไว้เห็นเนอว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าทู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองป้าว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังแต่แนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียงร้องเต่าหัวไปย้อมเสียหัวหูไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: อ้าสวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานอันยังมีธุระอันยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอร์บะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถปิ๊บพองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุยังข้างผัวแหละ
1: หัวเนี้ยจะถามนี่ยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะครับคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันยะฉันนี่หูมดบ่ไฟติดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกับคุณพอง
1: ว้ายตายแล้วบ่แอมกระเทย

0: เอ๊ฉันล่ะตำบ้านเฮาฝีมือจับจับดีๆจะมีพ่องกว่า
1: ลูกหลานข้ามีเปล่าลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อง
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปูโถโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครได้จ้างไม้นะมันเนี่ย
1: ลูกจะแปลงเฮือนกะแปลงตุ๊กกะแปลงประสาทใช่มีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเท้าตากขี้นึ่งเมียอย่าง
1: โอ้ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้ยังไง
1: ไปอู้ไก่ๆก็

0: ยังมาไปเอียหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมาใหญ
1: ่โอ้เอียหาไผ
0: ก็ไอ้พูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ลูกของงอคอดยินดีนะเหลือห้าบันน้ำเช่นไปลูกเป็นนานเลย
0: อย่าปล่อยว่าเนอบัดเดียวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้เจ็ดแสนก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยไม่ยอมเอาเนอสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าเขาให้
0: อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงงานทุกนาทีเลยข่าวดีอันหยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงินสองแสน
1: ปวดหลานรักถ้าข่าวหายเหรอ
0: มันว่าเล่น
1: โอ้ยานี่วอกวอกจริงจริง
0: มันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: กหลานตานเต่าตั้งหลายคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักจะไปจุงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮอจะภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แกงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารไปบะปอไปผ่านเจ้าภาพของที่นี่มันบัดเดนะลูกเนอหลานเนอหันหันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮาหยอกหมูเฮาหยอก
1: โอ้โหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้ อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปู่วอกปู่เฒ่าตายเหี้ยปู่วอก

0: ฝากหัวใจดวงน้อยไว้ในผ้าผืนนี้ไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ้ยน้อยป้อหันมึงนั่งปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ
0: หือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออ้ยอันคนอื่นป้อบ่ว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเลื่อมมาบมาบพ่อน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนอะมึงจะหูชึกเนอะฮะอะไรอะไร

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของจอมไปเอาจดหมายจอมให้ป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้ไหมเป็นจดหมายภายไงอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากฉฐานฉพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ขาลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูดชาเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: จ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: ถ้าแกน้องชุบแก้วช่องโฉงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างเอี่ย
1: ก็มันฮักนักมันก็กอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีบ้าเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: บ้าไ
1: ปไหนอะไรไอ้แชมป์ให้แชมป์ฝากไว้ก่อนเนี่ยมันเนอะ

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: ศูนย์สองเหรอ
1: ก็โทรเบอร์กรุงเทพพ่อน้อง
0: ศูนย์หกเหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โฉม
0: ศูนย์เก้าเหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอันนั้นว่างถามนะแค่รับ
0: ยังรับมาได้เตือนเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้องบีสองห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือด
0: และบีสามเหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งนะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักอบมันคนขาวลุบไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปหื้อหูเนอะท่าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปรากฏว่าเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอ๋น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าอ้ายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของอ้ายเออเมียอ้ายอ่ะวันนั้นอ้ายห้องเมียอ้ายว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็อ้าย
0: เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเด้อฮึแล้วแน่แล้ว

0: วงอยู่กับเจ้าบุญหลวง
1: โอ้อัมไพมีเรื่องอะไรยังกับไพกะฮะ
0: มีคนมาพกปอกกับเจ้าแอบน้ำ
1: พกแถมล่ะป้าแต่ว่าแมลงบัวจันทร์หางบ้านก็มาแจ้งแล้วกะเมาะก็เดี๋ยวก่อนฟังให้เถื่อมันเป็นไผสงสัยไผ
0: ก็บ่ฮู้มันบ่ฮั่นแน่มันมืด
1: แต่บัดหน้าจะมีเรื่องหยังอีกเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเฮานะอันมันเป็นแมวโพงประจำหมู่บ้านแต่แต่ลุงแน่เอาอย่างนี้ทำใจดีๆอัมไพวันพูกพ่อหลวงจะจัดการฮื้อจะห้องกรรมการมาอู้จะจัดอยู่เวรอยู่ยามกันตลอดทั้งคืนอัมไพทำใจดีๆเนอ
0: ขอบคุณเจ้าพ่อหลวง
1: คืนนี้ปิดก่อนเนอ
0: เจ้าเจ้า
1: จะไปคืดอย่างนักเนอแอบน้ำดึกเหี้ยนี่

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนเนอะ
1: สวัสดี
2: ครับ
0: ที่พ่อหลวงได้เชิญมาประชุมมากันครบหมดแล้วบ่
1: มาแล้วเหรอเจ้า
3: เตื่อก็ต้องมีตัวเนี้ย
4: พ่อหลวงจะประชุมก็ประชุมเหี้ย
0: ที่จะไปอวดหูบ่อีก
5: แต่กับพ่อหลวงมีอย่างก็ว่าไปเลย
0: คือมันอย่างอี้นะบ่เดียวบ้านเฮาเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนกันแล้วเนอะ
5: ไอ้ยังแถมบ
0: ่ก็มีคนพกพ่อแม่หญิงอาบน้ำนะกะ
5: บ้านเฮานี่นะป้าหลวง
0: ก็บ้านเฮาเนี่ยกะแซมจะคืน 3:00 นปลายอําไพให้เข้าบ้านมาสะอึกสะอื้นเปิ้นอาบน้ําเมื่อคืนไปพกเปิ้นฮู้ก
5: ็อําไพก็ห่างขาวเหงาแท้ป้าหลวงแท
0: ้โ
1: อ้
0: มันอันนี้มันเรื่องแท้บ่ใช่เรื่องเล่นนะแซม
5: ว่าเล่นมาได้หรอก
0: บัดเดี๋ยวนี้ป้าหลวงได้อู้กรรมการมีนโยบายจะตั้งเวรยามอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าใครจะอาสาสมัครมาทำงานร่วมกันก็หลวงก็ยินดี
6: ท่านกำลังครับ
5: ผมครับผมครับผมแจมซูซ่าสมัครเนอะแต่ผมขอสมัครอยู่ซอย3ซอยบ้านอำไพเนอะหลวงเน
0: อะอู้อย่างเฮ้ยมันเป็นแต้พ่องนะแซม
5: แต้นะ
0: ดีละถ้าหมู่เฮาได้พร้อมอกพร้อมใจกันอย่างอี้อยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งเดือดร้อนมาเฮาล้อมจับทันทีป้อหลวงจะเอาจริงละตอนนี้นะ
5: เอาเลยป้อหลวงถ้ายับได้นะเฮาปาดจีนเป็นตินเป็นตินเลยเน
0: า
5: ะ
0: ถ้าไอ้แซมจะช่วยกันอีกก็ดีละช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลด้วยกันเนอะ
5: เอานะผมจะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลสบายมากป้อหลวง
4: ป้อหลวงจะปิดประชุมแล้วกะ
0: ที่มีธุระขี้ม้าอย่างอีก
4: ผมจะไปรับ
0: เอ้าหมู่เฮาปิดประชุม

0: โอ้อันนั้นไผ่แม่พกข้าเจ้าแอบแนมแหมกันแน่ใจน้อยใจน้อยข้าใจข้าใจ
1: เอาไว้ใจกัน
0: น้อย
2: ปุ้นวกวก
3: ปุ้นปุ้นหลวงอยู่เก้ากล้วยปุ้นปุ้นหลวง
2: ไปละไปเอาละ
3: มาเอาละของมาที่แจ้งๆนี
2: ่ห้องมา
4: ละละละละมาเมาหน่อยกะละลอยละลอย
2: โอ้แชมสู้ซ่า
4: ครับ
2: เนี่ยอย่างอีฮะไหนบอกว่าจะสอดส่องดูแลด้วยกันย่า
4: ผมก็สอดส่องดูแลแล้วรู้ปะหลวง
2: สอดส่องดูแลสอดส่องดูแลอย่างทำแบบนี
4: ้ก็หูมันมีนี่ผมก็ส่องนี่กะ
2: อ๋ออู้อย่างอีกะไหนบอกว่าคนจะนี้ถ้าจับได้ปาดเป็นตีนเป็นตีนมาใช่กะฮะ
4: อันนั้นผมว่าปาดตีนซาดึกปะหลวง
3: ถ้ามันฆ่าซาดึกปะหลวงเอามันไปซาดึกที่หงพักกู
2: ได้เลยป่ะไปหงพัก
3: มานี
4: ่โอ้น้อแชมน้อมาแต่เป็นแมวโพงช่องสักกรรมไม่ได้เลือกกลายเป็นน้ำตาแมวโพงไปเสียแล้ว
3: มานี
4: ่โอ้ย
2: เอาไปเลย
4: อายุอาหลานอาหลานเลยเราก็เจอก็เจอ

0: มาเนอมาบ่ได้แล้วอายุ500ปลายแล้วไผมีหยังว่ามา
1: ไว้สามแม่ย่าเจ้า
2: เชิญแม่ย่าลงมาดูแลรักษาลูกแป้งลูกเล่าให้อยู่ดีมีสุขนะกะเจ้า
3: แฉมแฉมแฉมงั้นขอแม่ย่ามนเราสักแก้วเราบ่า
4: แต่ละเขาก็ชมบักจะลุเอางั้นขอแม่ย่ามนเราให้สักแก้วเถอะ
3: ของผมแถมแก้วเต็มๆนะครับ
4: แม่มันอย่างมายุ่งแต่ปู่ขี้เล่าหลวงสองคนนี่เน
0: า
4: ะ
0: มาเอาดาบมาเฮ้กำโลแม่ย่าจะฟ้อนดาบสักกำมะ
4: โอ้แม่ย่าม
0: าเอามา
3: โอ้โหแป้งดาบมาอย่างจังนี้ไงเน
4: า
3: ะ
4: โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละใจโตขอบุญนะ

0: มีอะไรอย่างถามมาเล่นหน่อย
1: ขอแม่ย่าดูแลลูกบ่าวหลานสาวเฮาแต๊ะจะไปฮือเขาออกนอกลู่นอกทาง
0: โอ้ยละอ่อนบัดเดียวย่าดูแลเขาบัดได้นะ
2: มันเป็นยังไงดูแลมันได้บัดที่เมื่อก่อนนี่บ่าวสาวจับมือถือแกนกันนี่ผิดผีแล้วบัดเดียวเหรอนุบกันไปเรื่อยมันยังบ่ผิดแม่ย่า
3: โอ้ผีแม่ย่าบัดเดียวมันแค่ละหลวมไปละ
0: แต่ก่อนนี่หาได้กะเขากำมือถือแขนกันบนบ้านนี้อันบัดเดียวนี่กาเขากำมือถือแขนกันในหัวในเวียงปุ้นย่าบ่ฮับซาบ
3: ก็ยังบัดไปตุ้ยพ่อเขาเวียงปุ้น
0: โอ้ยไปบัดตาอันเขาขี่รถเครื่อง
2: ถ้าอย่างอันเขาก็เก็บแค่ตังกันดาวรถเครื่องไม่ใช่หายนะกา
0: โอ้ย่าขี่บอดจ้าง
3: เออผมจะสอนนะ
0: โอ้บัดไปบัดไปกลัวไฟมาเม็ดๆหัน
2: ก่อนโอ้ยังเอกับบัดทักชิดบักขังเงา
0: ว่ายังก็ปูใจไอ้เซมดูถูกแย่บ่อย่าจะสั่งสอนสูเอาสูรับบัดตื่น
3: มาตื่นเสื่อมไปแล้วนะ

0: เพราะแม่ย่าพอปุจใจกับไอ้แชมป์เหรอลิ้วเล่าแม่ย่าฮะเล่าขันตั้งกําเดียวเรื่องแน
1: ่เออปล่อยเขาปล่อยเขากินข้าวไปกําเดียวเขาจะหู้ซึก
2: คนหน่อยมันเมาบ่ไงๆบอกติ๋งจักหนูเนาะโอ้ไอ้แชมป์
3: ปากเขาใจใจปากเขาม
0: นุษย์ตั้งหลายพอเอาเป็นตัวอย่างไว้เน้อบัดเจื้อบัดดีลบลู่เป็นง่อยไปถึงช่องแล้วบ่
3: จะ
0: จ
3: ะกันหน่อยบ่กันนี่ตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะ

0: แม่เซลแม่เซลยูกอ
1: ยูกามีหยังกาพี่เซล
0: นี
1: ่มีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่หยังโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แชมป์มันหมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติดตาน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันไม่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนักฆ่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา2ปันแม่เซล
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างข้าหมื่นข้ายังบ่แบกบ่หามตั้วเนอะอันนี้2ปันกะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนักฆ่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมตน
1: โอ้ขยมยังเป็นตน
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมตนก็อาจารย์500ถึงพันน้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ5,000อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เชื่อว่าขายหมูวันนั้นได้4,600บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่อยู่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนักฆ่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาไอ้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: แม่เจลมีบ้านก่ออ
1: ยู่ก้าใครเป็นใครตายยังที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายอ่ะมันก็ตายนะก้าประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เจลก็เจลมันไปกินก็เจลแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะแค่เนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เจอ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
2: ท่านกำลัง
1: ถ้าก็บ่มีนักแน่สแตงอ
0: ่
1: ะ
0: มาจู่อ่ะบ่มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: จะเสียวจะได้ไหมฮู้
0: จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่เสียว
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายมาได
0: ้โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามศพผ่านมาทางนี้อ่ะเหนือไม่เสียว
1: อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอ
0: ไปแล้วเนอไม่เชียวเนอ
3: หวานไอ้แชมละ

0: ยังไม่เสี่ยว
1: ไม่เสี่ยวบ่ฮู้กะผัวข้าตาย
0: ฮะผัวไม่เสี่ยวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปู่น่ะ
0: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี้
2: ฮะศพปู่พันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันยังได้อีกกันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นับก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกำแต่ที่ข้าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลยังประเมินกันหากข้านี่ยังเขียวอุ้มหุ้มและเซลนี่แดงปะลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปะลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเซลใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่เห็นจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เชลมาก่อน

0: ครับผมเอเหล้าที่เหลือนี่จะใส่ถุงติ้วพี่บ้านก่อนครับ
1: ใช่ได้มันเอาไปเทให้มดให้ปวกมันกินเผื่อมันอยากจะเมาเหมือนคนบ้าง
2: อาเม่ง
1: มาป่ะมาม่ามาทำมาที่นี
2: ่เอาหูมันเสียลาไหนว่าจะไม่กินเหล้ากินทิ้งกินขวางพกสับปะคงเหล้ามาเสีย
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหานยากฟังมากลืนรสชาติมันขมขื่นเอาบัดตื่นแก้มทันทีมีเงินดื่มเหล้าแดงของแปลงๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
2: ไหนลองพูดจับประคุณเมียดูที
3: โอ้เมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตราเงินทองของบาตาชอบหามาเธอเอาไปขนาดซ่อนในรถเธอหูหมดชุกหลืบไหนเมื่อตะคืนปืนคันใดเธอคนใดเอาทันที
2: พูดอีกเที่ยวที
3: มองเมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตรา

0: ล้วอย่างนี้จะไปเผาผีทันหรือเนี่ย
1: ใจเย็นๆเผาผีอะไรเผาผีอะไร
0: ก็ป่าเหี้ยวประตูหายยานะสิ
1: ประตูหายยาโอ้
0: ที่ป่าเหี้ยวประตูหายยาใครๆก็รู้ว่าเผาผีตรงเวลาที่สุดในโลกบ่ายโมงญาติมาไม่มาเผาทันที

เหล้ากินเหล้าเมาขึ้นกองลองกองโอ้ยวันนี้เปิ้นเลี้ยงบ้านใหม่กินเหล้าเมาซอกหาบ้านตุกเก่าบ่ปะนี่มันที่ไหนนี่

0: เฮ้ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้ไอ้อย่าปลูกมันอรูนะลองไว้เดี๋ยวปีอ่ะปีนี้เตือราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วหลาบแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะกะว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออๆๆขอเจือไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอรูมันอรูและเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแก่ปากน้อ

0: มันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันพุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่มันม่วนสกันเน
1: าะงั้นบัดตันนั่งเตื้อจะไปฟังเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถถีบบันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ํากันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอรูบ่คือมันตายจอยฮะ
0: มีกะยาแก้มันอรูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำร้อนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี้ยยาแก้มันอรูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอคุณกอง
1: เว้เมียแต่เมียเนอ

0: ย
1: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
0: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใช
0: ่ปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
0: าะมื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่อ
0: โอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายของ
0: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปากก็ถูกเอาดอกแก่น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมะฮกก้นปูดละบะ
1: เนี่ยไอ้กองนี่มาใจเขาสอนเนอะ
0: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยไอ้เหยียงเนี่ยบอกวางแผนน่ะ
0: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ใครอะ
0: นั่งยูทูบมา
2: อะไรคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบุ๊ดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: โลกเฮาในยุคนี้มันยุค2000เปิ้นเปิดให้เป็นโลกเสรีการกล้าการขายยังก็จ้างแต่เปิ้นแข่งขันกันแบบเสรีถ้าจะเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแบบเสรีวิทยุทีวีก็เปิดแบบเสรีอย่าง ITV เนี่ยทีวีเสรี
1: ถึงวันนี้อดๆอยากๆลำบากทั่วบ้านทั่วเมืองจินก้าก่อแป้งก่าแห้งก่อถูกลูกก่อดกคนก็ชอบมาดกงานจะหื้อหยังอย่างใหญ่ออก
0: มันต้องอดทนน่ะป้า
1: อดอย่างใหญ
0: ่ก็อดแบบเสรีเนี่ยก่ะ
2: เอ้ยเสรีกันคือหมู่กูเหล่าแล้วหมู่กระเทยยังข้าเจ้าเหรอจะเป็นกระเทยยังดอย
0: ก็กระเทยแบบเสรีน่ะก่ะ

0: ตอนนี้รัฐบาลเปิดให้มีการค้าขายเหล้าแบบเสรีหลายบริษัทแข่งขันกันแบบเสรีผลิตกันแบบเสรี
1: โอ้ยอีชาวบ้านเฮาก็ต้มเหล้าแบบเสรีได้ยะกะ
0: ว่าเลื่อยอะบ่ใช่ต้มข้าวสาลีลุง
1: โอ้แม่น่ะ
0: ต้มเหล้าเถื่อนมันผิดกฎหมายตำรวจยับได้มันก็ไร้เสรี
2: เอ้ยนี่แหละยาบ้ายาหมาเหรอมันกล้าอย่างเสรีก็หันยับกันบ่หมดบ่เสี่ยงสักเ
0: ตอะแต่มันบ่ใช่กล้าแบบเสรีฟังฮื้อดีๆกะต้นตอมันเป็นของเส
2: กะ
0: แต่ที่ยับได้เป็นไอลี
2: โอ้ไอลีนี่เป็นไผ
0: ไอลีก็คนขับรถเสนะกะ
2: อ๋อ

0: ดีเฮ้ยพี่แสนมาอยากอู้นะพ่อปู่โสมหั่นเนาะบ้านหลังหน่อยเต่าบ่หยังมาขึ้นแกว้งหางเฮือนโปไหวแต่งมาจัดวันเกิดจัดใหญ่จัดโตเลี้ยงขนมเส้นกี่กิโลอย่างน่ะเฮ
1: ้ยเนี่ยเฮาว่ากับปากพี่แสนยังเอี้ยปึ้งปั่นบ่เจินก๋อย
0: แสนบ่เดือดฮ้อนพ่อหั่นล่ะหั่นอีน้องนั่นก็เหมือนกันแต่งมาได้ผัวเฒ่าโอ้ยเอากันซ่อนรถเครื่องกอดเอวป้อมพ่อปู่นะพ่อปู่นะแต่งมายิ้มเฮ้อไอ้มาอายบ้านมาอายเมียง
2: โอ้พี่ก็ยังมาปากบ่ดีที่ว่าป้าไปเลยนะ
0: แสนบ่เดือดฮ้อนยุคนี้ยุคเสรีอู้ได้อย่างเสรีเล่าหวนได้อย่างเสรีเนี่ยถ้าจะป้าก็ไปโรงแรมแน่ๆเลยเนี่ย
2: พ่อปี่พ่อยังหูก็บ่เปิ้นเป็นไผนะ
0: ไผก็จ้างเตอะแสนบ่เดือดฮ้อนโอ้ตีอยู่ยังอู
2: ้ก็ตีกับปากบ่ดีหรอก็ที่พี่ว่านั่นน่ะมันป้อกับน้องสาวคนน่ะ
3: โอ้ยสักคำนึงแล้วเคลพี่เนี่ยปากเสรีปากกับเขลเลยแยกกันอยู่อย่างเสรีกับนี่แสนเดือดทน

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นานๆรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายให้ป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอ้ยเงาปอ
3: พะญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บแล้วแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำหั่นแล้วก็ท่องคําว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็หื้อจุ่มมาเลียวไวโอมแอ๋วหวองแอ๋วหวองสวัสดีเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราฝักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับฝักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกเฮ
3: ้ท่านกําลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: ลักการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: แล้วปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาแล้วครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กับบัดเดียวเนี่ยเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างไรครับท่าน
0: อันนั้นผม

0: ไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
1: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบ่ดีหายหัวอย่างเก่าบ่เยอะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบ่ดีวอดวายอย่างเก่านักแน
0: ่ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมส.ส.คนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่าๆครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอย่างชอบเปลี่ยนพักอย่างเปิ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตังค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตังค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20บาทเป็นการกระจายรายได้มันเป็นลอกอหลักการครับ
2: ได้20ล้านเอามาเฮือน20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกอหลักการผมก็เป็นคนมีลอกอเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
2: ลูกคุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลุกกุยครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยอี้มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสสก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสสผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบักกลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อเกาะครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิร์บไผ่พระเต็มกลางควงนี
1: ่ห้อยเกิร์บเปิ้ลมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะยัง
1: เปิ้ลมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่น้อ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกิร์บเปิ้ลมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตื้อก่อน
1: พอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามแล้วเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแต่ๆนะพี
2: ่พับบัดนี้มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี้ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: หยุดหยุดยังยังปิดเพลงปิดเลิกมาเลิกไม่เรื่องมาเลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพลง
0: มาม่วนของรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดทีไอ้เพลงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายขอคุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขางเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: ลุงใจลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยโวยแล้วโวยโวยโวยโวยเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลวงไปจะได้เตียวรอบัก
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลุงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได้
1: อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ๋อ
1: ก็ลุงจะเครื่องรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ห้างนั่งกัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงมามันก็มีหันนั่นแล้ว
2: ไปซื้อเสื้อใหม่ไป
3: ท่านกำลังครับ
2: ใจน้อง
1: เจ้ากินมาได้ยัง
3: อินเทอร์เน็ต
1: ไลน์ไปอะไร

0: กี่เข้ากับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันขี้ปูมนี่ชามร้อยบาขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินจะเปอเอ๋อด่ะ
0: คิดตังบ
1: ่น้องน้องคิดสตางค์นี่กำเน
2: อ374บาทเจ้าเอา370กับพอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบ่จ้ะ
3: น้องน้องสั่งอาหารหน่อยครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชามร้อยเจ็ดสิบสี่แ
1: ต่ก็น่าว่า
0: ตังกูบ่พอเนี่ยมา
1: ก็ถ้าตังเขาก็บ่พอเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ย
0: กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิปนี่อีกเน
1: า
0: ะ
1: เอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะบ่ได้ใช้ชักทางนะ
0: อันกะ
1: เออ
0: มาได
1: ้บ่เดี๋ยวได้กะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: เอาเลยบอกเอาเลยบ
1: อกโอ้โหลูกใจเป็นลมน้องๆขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนปู่ตึกเคยเป็นเอี้ยกะ
1: บ่บ่เคยนะอยู่บ้านก็บ่เป็นสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะกะเข้าใจเอาปนไปหาหมอ
1: เอานี่ได้เนี่ยแล้วก็อันกากินข้าวรู้เท่าไหน
2: มาเอาละจ้ะมาเอาจ้ะเอาปนไปหาหมอเถอะ
1: ฮะมาเอาละบอกเออเด้อลุงใจลูกๆป่ะก็ลุงใจขอกระจายลูกแล้วเฮาบ่เสี่ยงสตางค์แล้ว

0: ปัดห่วงอย่างให้หมอมีก้าแม่ย่าแม่ยิงยับยับ
1: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
0: ป้ายอะหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
1: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยโอ้โหไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
0: ีเขาเขียนว่าใด
1: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
0: เออก็นึกว่าอย่างนักหนา
1: วู้

0: มีอะอย่างมาแฮมอ่ะอู้มาคือหมดเลย
1: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้วแต่ไม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่ไม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
0: ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
1: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียง2คนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ยิงนี่กะกับบะบีไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนไม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
0: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื่อต่อไปผมจะเสนอฮือและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละออนบีบนวดในห้องน้ำไม่ยิงฮือหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: กับยังบอกเป๊กกันเตื้อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮือสวอู้ข้องเปื้อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเถอะครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโวอ่ะสมโวอ่ะ
0: ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าหญ้านั้นมาปากเมียน้อยแถวนี้เฮ้ย

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ให้บอก
0: ให้บ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มสิติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษด้วยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงมอนังฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจายมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อน้องให้น้องยายดีแม่นก
1: ่อใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งพวกต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เศร้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางมุด
1: โอ้โหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านชักหาเอ็ดเผาให้มันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: ไมค์คอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิดนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบะ
1: ก็คิดแค่เฮ้ยมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำซาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังบะเอาคิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อน
2: ฮะนั่นเมาเถียงกะฮ่าเนาะกินก็บ่กินกระเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่ยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหาง่ายฟังมากเลยรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเตือนแก้มทันที
1: อันบอกไอ้ตาม
3: ีเงินงอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งอ่ะรวยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมาน
1: ั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เฮ้ยเล่าขวดนี่เสียงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
1: นั่น
0: โอ้ไปกันนะสู
1: ้เล่าแกซื้อไหมยังบัตรตาได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตรตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: สู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยป้าน้องบัตรตาหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าหมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตรตาหมด

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเล่ามันได้10 บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเมาะสกรรมมะกินแล้วไอ้มูนะขอนี่มันแจ้งบัตรตอนเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยประเด็นอ่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเออเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันแรกอ่ะหยงโดๆนะกัน
1: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วคิงตัวไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้าแล้วอย่างหิ้งอย่างเลยหิ้งเรื่องดีกัน
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่ตอนเนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาลาบมาแต่วันดีเนอะเอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยๆๆตั้งหลังเลยตั้ง
0: ไหนไหนกว่า
1: เออเปิดเปิดเถอะแฮมเปิดเด็ดครับถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวดนิกผมจำลำรับรองเอากุยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกบอกแรกว่าแรกว
0: ่าแรก
1: รับรองของลุงนักเหรอคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกัน
1: เออไป
0: น
1: ะไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกู
0: อ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไรอ่ะเออเอาถ้วยซาลาใบนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนชะกอมโอ้เฮ้ยแหนี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่น่ะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยจะบอกคือ
0: เนี่ย
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่เกลือแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกอ่ะตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่มาไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วมากินบังอาจ

0: นครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูปวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างปี่หนานเขิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: บอยู่กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอกพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังโชว์เนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างก้า
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านอ๋อเป็นล้านก็คงมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมือลอยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ารไหว้ฉาครับตุลหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างได้มาวัดนี่ฮะ
0: อังบักไก่สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบรับกระชายกระชับปิ้นไปปิ้นมาอันก่อนว่างีบตารับก็หันเช้าน้อยเขาเขาอวบอวบน่าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอีป่นห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหี้ย
0: อันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกับตุ้งลง
1: บ่ใจฮื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลงใจเน้อ

0: เออเป็นจะได้พ่องลงใจตั้งแต่เอาศีลห้าไปถือดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีลแปดกะ
1: ฮ่าอันตังอีก็เพราะจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาศีลมาคืนจะกงอยากจะได้เกาะ
0: โฮโฮหาภัยว่าซักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาศีลมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะแฮมขาดชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองแฮมหลักฉับบางเตื้อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะใครบ้างอีตาข้างหัวชักช่องฉางเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จะตุลุงอ่ะมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วนะเนอะลาละ

0: โอ้ยมาแถมละกาน่ะโยมใจเฮ้ยเออถ้าจะกึดใจได้เนาะจะมาเอาศีล2ข้อปิ๊กไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเน้อโยมเด้อ
1: บายจ้ายไปอู้อันนะทางที่มาเนี่ยนะจะเอาศีลที่เหลือ3ข้อมาคืนเฮียนากะ
0: อ๋อฮะ
1: ยังศีลข้อ3มันก็อดแห่บ่ได้ก็รู้น้อยจุมาเจอฮะอันข้อ4ก็เหมือนกันน่ะมุฉามุฉาเนี่ยแห้มบ่ฮื้อจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จำเป็นได้จุมันดักลูกท่านศีลข้อ5นี่ช่ำหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดนะครับเจ้ายองแน่นู่เอาบ่เอาตามใจจะไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไว้ฉาไว้ฉา
0: เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจเออเฮ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะ

0: จานนั้นอย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าเสาะผักกาดได้หมดหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห่อหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจัดเหมาะผักกาดจะแกงสิกินควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อื
1: ้อเอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยๆๆเนี่ยมาตะได้น้อง
2: มา5บาทค่ะ
1: ผักกาดบ่หิวยังบ่มาแปลงอ
0: ยู่30บ่ได้กะ
2: เดี๋ยวพอถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเฮลกาเวียงปูค่ะ
1: โอ้บ่ได้กินแล้วว่ะแม่แรงเนี่ยอันเนี้ยอันมาเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พูด
0: ก็ว่า
1: ฮัลโหลว่ามาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่ฮักฮักกาค่า10คลิปบาทค่าแต่ค่าก็ขอ
1: ฮ
2: ั
1: ลโ
0: หลว่า
2: ค่าแม่โผว่าเอาตะค่ามาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนอะ
1: ตามสมัยแล้วเฮา
0: ก็นะเฮาก็นึกว่ามันจะโลดไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันโน่บ่จะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้ว

0: ากี่ข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกี่ตั้งไหนไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเพิ่นกินพ่องกาเอ็นดูเพิ่นน่ะไอ้ไอ้กินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่เคยอยาก
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับไผสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อะหยังอะปลาทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเออคนในศาลแน่นแต่แน่นว่ะไปเตอะปิดไปละ
1: โอ้บัดเจ้าคนในศาลอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับสี่ห้าคนสองมือสองมือเอาซื้อรถสี่ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงไม
2: ้อ๋อขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดประตูมือเขาไป
3: เขา
1: ไปทางไรเนาะ
2: ไปไหนดิไปไหนดิ
1: ไปประตูจะมาเอ๊ะประตูจะมาไปทางไร
2: ชื่อไปก
3: าบก้า
1: ชื่อก้า
2: ชื
3: ่อ
2: ตายชื่อไป
0: สิบล้อตัดหน้า
1: เรื่องนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหวดเอาเขี้ยวคำเฮดิก้า

0: าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เศร้ากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเถอะเอาเถอะตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉาหรือมันเหล้าแดงมันคนละเจ้าน

0: ลุงเสาวันพุบ่ไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี้ว่าหันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเล่าวิ่งจากลานเล่าแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นก็

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซะหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราป้าติ๊บ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเล่าไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลูนั่นปาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่ออ
1: ยู่ก้าเนี่ยยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ่าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ๊ได้จนเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วน้อง
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนน่าจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบ่ถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักอย่าง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบ่ต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบ่ปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเน้อไอ้บนเน้อข้าจะไปแล้วบ๊ายบาย
2: โอ้บัวชูบะฮะคาละกะเออ

0: อุ้ยบ่สบายก้ามานั่งเงาโกกโงกอันยังบ่ไปหาหมอเนี่ย
1: โอ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อันหยังนักอ่ะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอันหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดที่การหลังยาวหนังเอ้อหนังหาวน้ำลายย้อยเจ้อเจ้อหนังคูนพอกะ3515 3621 3728โดมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตุ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ยางจีนนะมามากินด้วยกัน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซ่โซ่ฮะน่ะ
1: โอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหวานดีทุกล้ำเป็นพญาติหำห้าหำห้าเนี่ยเป็นยามามากินด้วยกันอะไรอะไรเจ็บท้อง
0: หันหันหัน
1: เจ็บท้อง
0: ฟังน่ะน่ะน่ะบาสุกฟังกินสุกล้ำเป็นพญาติห้ามห้าห้ามห้าตายจะลาดตึงมือไปไปไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนอะจะถุงแถวแถวอุ้ยอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นได้สบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกคืออุ้ยกินอาหารให้ครบห้าหมู่อะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อน
1: กินก้าหมู่หนึ่งปอดหลวงท้องหมู่สองปอดหลวงผามหมู่สามปอดหลวงดีหมู่สี่ปอดหลวงจ้าข้างหมู่ห้าปอดหลวงโอ้ไปบ่าลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังไดอุ้ยอาหารห้าหมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบ่าใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอแล้วกะโรคเอดอ่ะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่หลอดแท้กะบ่

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปปา

0: นั้นนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอดกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้อให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบประท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างเหรอบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว1 2อันแล้ว1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: ตานี่ไม่เนอ
1: อโลหนึ่งจอง
2: จะตายฮันแต่มาอโลหนึ่งสองยูบดินกีก็โถมเห็นได้กล้า
1: อันตาข้าตายไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอ
2: เฮ้ยขนมักไหม

0: เมาะเนาะผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆกับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยดิก้า
1: โอ้ยๆๆโถโอ้ยข้าหลับข้าบ่ได้หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นล้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหม
1: อเจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าหมานะกา
0: คนเมืองปนแวดตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาเจ้าบาทสองบาทเนอะ
1: วันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วลูก
0: เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่าสูง
1: เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: วลมนุษย์โง่งม
1: ซุซุซุเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าป่อจุ้ยสู่กอมได้ดีเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกมา
1: ได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: อะ
2: ไอ้บุคคลที่3เอ็งออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นเนาะ
1: โอ้

0: ียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหและอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี่01-9521332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
2: เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ้
0: าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะหยังสักอย่างอะบ่ได้นึกสู่คือจะนอกใจข้าแม่นก่อฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู่จะไปยุ่ง
0: อ้าบ่ยุ่งก่อบ่ยุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก่ออะหยังนี
2: ่เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: เออดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่หึมึงแล้ว
2: อลาว้าถ้าหาบ่ไว้หลังขอหาปุ๊ดแน่ๆอ้า
0: วจะป่อไปไหนเหี้ย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ใจไอ้ยังมาละผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแฉสารข้องเบาก็เพิ่นแล้วกาปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอแชตอบก่อนเด้อบาดแ
0: ถมแล้วแชตอบ
1: ไปรอปีแล้วนะบนหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้ชะตางแถมเอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นทางใต้ปุนาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนน่ะซะเจอมันชอบอย่างอี้ลูกเราก็บอก
1: เอ้าโอ้ยกำว่ากะเชิดกะเชิดนี่นะเจ้าอันยังไปบนมันก็ถึงจะยังเอียกะ
0: ลองพอคนกะ
1: อันแค่หมอกเอ๊จะดีแต่กะฮะมันลองมันบ่ฮู้นะแต
0: ่นะก
1: ะแต่ลุงบ่ให้เข้าใจนะอันดนตรีดนเตอร์นักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อันกะแฉม
0: เอออ
1: ีหลองกวยชักตั้งบ่เน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้กะลุงใจ
1: ล่ะๆๆจะไปบีบมือลุงแฮง

0: วายขอโพนลำยายนั่นหน่อยใหญ่ขายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชื่อชาวเทพเชลเลนเดอร์ไต้ไอเราบิดแดนขอมันป้องนะแอบควายควายมะเอ้าจะมาบนเจ้าตีเพิ่นชื่ออันยังบะหูบะแจ
1: โอ้กะเจ้าตีทั่วไปนี่ชื่อเออหมดอ่ะ
0: มึงหูได้อย่างใดแฉ
1: ะนะลองควายลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพิ่นควายหน่อย
1: เออนะฮะ
0: เฮ้ยแฉลูกมันแฉ
1: เพื่อเข้ากาลังใจ
0: เอ้ยเจ้าตีเจ้าดินเนาะชิงชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะมาเอาอย่างแล้วล่ะนะโอ้ยปีนี้ฮือลิ้นจี่ลำไยน้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบร่วงน้อยไงเกล็ดเอหมดก็แล้วกันว่าอันเจอฉันลุบเลยก็คือขอฮือมันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมไหนเจอ แล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเชอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบ้า อันนี้ตัวอย่างเนอะอีกหน่อยมานี่มานี
2: ่
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เปิ้นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าเจ้าตี
1: ้แล้วลุงใจบอกเปิ้นได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนกะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เคารพชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนป่ะแชมป์ปิ๊กป่ะ
1: ปิ๊ก
0: หน่อยปิ๊ก

0: อายุไม่พ้นแถวดวงดีแดนชื่อลุงบัญญัติแล้วเนื้อจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้โหลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นปล่อยผีปลาเหี่ยว
2: โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางกาแฉม
1: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้ามาใช่ป่ะ
2: มามาถึงเป้าบนไว้ฉามแฉนน่ะ
1: ได้ตั้งแต
2: ่ช่องปั้นหอกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีคนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
1: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: เขากล้าว่านะก้าอ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมืองก่อนเนอะมึงขนคว้าด้วยเขานี่เนอะแชมป์

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี้ยแต้ก๋อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่สายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงมาเกยหันกะเปิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่นี่เสื้อบะฮอยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็แม่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ่นหันพอแล้วกะเปิ่นละอ่อนดีแอวเปิ่นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุด
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา